ลูกแหล่แหล่เงาก็เบาเบายักหลงแย่ไปเมื่อเราแย่ดาวลาเธอ